0: ตูหินดารากิมเลนาวปังไฮโฮลิมโลงายเตีย
1: ฮุงโรฮุงโรนาวปังไฮสันเดียสุปัยมอซีก็คือเจวันนี้อินไงมัม
2: โอ้ฮาวตุนูกันไงนุม
1: นาวปังไฮกูมาอินจุกดิงปะทีนินจินไลทุกทุยหุนายอินทบตาปะทีนินมอซีมาหิงดานไฮอินนาวไฮกูมาอินจุกติรินตาที่นั่นสิล่ะดิวเตอร์นามีบุ้งลูกจังสเรียจุนหิงดานไฮอินนาวไฮอินจุกติรินตาอินอินาอินชงไลดามลำปุยาอินเฟียไลดามอินจานไลดามอินเท้าพาคอมเมนต์นั่นสิหลักดิ่งอันเนี่ยติล่ะอิสุหุนไลคอมคันอิสุคอมมานาวปังไลจุนอินคอมในอินาปะทินทูอันจุกหลักอันเนี่ยไว้ซุนจันคอมเมนต์ซันเดย์สกูลปะทินทูตักอินจุกในฮีเอลสันจอมจิงอันเนี่ยอันโนเลนังนี่ซันเดย์สกูลอินไกวิม
2: โอ้กันกายเว
1: อัชชาลอมินขับเปลมีให้อังอินไบเบิลสกูลลูดินไบเบิลอินจุกเทนอินลาคมปะทินนิจาตาปะทินทุตักอินจุกเลยอินสราวินชังลินนัดิงอันนี้เลยอภัยโมเบกเบกันเนี่ยไอไบเบิลบอกอินหิงหินอัชลาทุวาร์ไฮ

ตู้หินเอมาลัลอมปุยปัจจาวาอินทกินจูนเลจูฮานสมังเชใจอันเรียลตีลางไอเดีย

0: Akaswani Charchanpur FM Zalakhat Point Limiga Heart Sapanahi Dasagele Minit Som Lilang Anging Tukitanin Naupangtia Dia Hun Se Tuama Dimzahatle Atlom Dia Ban Traditional Children Games Inangakhirin
1: Naupangtia Nong Kim Nau Hia
2: Hi
1: Kakimu Tunin Di Dang Lai Naupangtia Kimol Na Tia Kimol Di O Na Utu Hia Aile, ikan kon hilzel di o, ikimol di danu.
2: Ole.
1: Ikipan padom le. Ole. Aile, ikimol mau na til katon hildi ikimol jangan yom di danu o.
3: Ole.
1: Kuama, ikimol jangan ka ka te ilau kipu kong kipu ka te kipei kong kipei di kitai kong kitai dek jay na. กว่ามากะเทละวะยอโอเลไว้จะคะกิโกเทละเฮเทละกว่ามาเฮเทละอิกิมอจังอะกิมอลหุนเจ้าอะกิมอลดิงไว้จะคนุงะกิเซลเทละวะยอโอเลไอเลอิกิมอลมันฮัดมอนกิมินะไบเบิลจังหอยะหอยคาตอนเงินเดี๋ยวให้จะลาคาตอนสัดดิอ้อตูน้ำกิมนั่งลาคาไบเบิลจังไงยุ่นจิเตียนเงินอะไรไงไงนะ
3: ยุ่นอุนาเป็กตัวดำดำมาอมคม

0: ูนักกิมอลปันตะดิอ้อกะเทแล้วก็จีคณะเทวมอ
1: ฮี
0: เฮียกับบุกอยจีเตียนนักกิมอลเทวยะ
1: ฮี
0: นักขุดเปียกกูค่าฮีกลุ่มแก้วเก้าอุ่นลานให้จะนักขุดตลวะเฮียกับบุกอยบางินเนสจีดิอ้อ
1: โอเล
0: ่ปันตาวะเล่1 2 3

0: กิเลนอเลนเวกุนะคาตินะกงเลนออืมนะกิเลนเวกตามอฮ
1: ี
0: อืมตัวนะกิมอลตะดิงเย็นตะดิกิมอลตะดิ1 2 3